0: ที่แรกโรงเรียนวันที่เรียนในวันที่วันคายยื่นเดือนอะไรนะครับคดี
1: วันสังกัดไหม